0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
1: 欢迎回来，我们继续来看，泰国总理阿努廷和柬埔寨首相洪马奈在8号分别抵达了河内，对越南进行正式访问，并出席越南承办的东盟未来论坛。
2: 越南政府总理黎明星8日下午在政府驻地为泰国总理阿努廷举行了欢迎仪式，这是阿努廷自上任泰国总理后首次正式访越。越共中央总书记、国家主席苏林不到2周前才刚结束访泰行程。黎明星与阿努廷举行双边会谈，黎明星表示，越泰关系正处于前所未有的发展阶段，双方将拓展农业合作，保障粮食安全，避免贸易壁垒，为两国出口商品创造便利，力争将双边贸易额提升至250亿美元。另外，两国认同有效开展对接战略，研究新建连接两国及湄公河次区域国家的陆路和海路运输线，加强防务安全合作，包括海上联合巡逻、打击跨境犯罪等。阿努廷表示，泰国确定了可以立即与越南加强合作的领域，包括物流互联互通、清洁能源、粮食安全和人力资源开发等。同天上午，黎明星在政府驻地为柬埔寨首相洪马奈举行了欢迎仪式，这是洪马奈第二次以柬埔寨首相身份正式访越。两人随后举行双边会谈，双方对近期越柬关系的积极发展表示满意，政治互信加强、国防安全合作是两国关系的基石，经贸投资、旅游合作尤为突出。今年1至4月，双边贸易额达近50亿美元，同比上涨9.6%。黎明星表示，双方应拓展对接与互联互通，包括推进胡志明市与金边高速公路的连接，研究扩大越柬和越老柬之间的航线，研究建设经济特区和跨境经济区，为两国户清关提供便利。洪马奈表示，双方将为两国企业投资农产品加工、水产养殖、清洁能源、建材和物流等领域创造有利条件。在地区与全球局势演变复杂的背景下，双方继续同东盟各国巩固团结，推动和平解决纠纷，并在确保东盟核心作用的基础上扩大东盟与各伙伴的合作。会谈结束后，两人见证双方官员交换2026-2030阶段资讯领域合作计划。越媒评论称，泰国总理和柬埔寨总理访越并出席越南承办的东盟未来论坛，体现东盟国家推动对话、共同应对全球性挑战的意愿。凤凰卫视国防阮世林和您报道。
1: 英国2026年伦敦科技周在8号开幕，吸引了来自于90多个国家的数万名科技从业者、投资人以及英国政府高层。
3: 今年伦敦科技周围绕企业级人工智能落地与科技突破展开，包括机器人、生物科技、量子计算等多个前沿领域。斯坦摩提到，英国作为全球主要科技经济体之一，有能力在新一轮科技革命中保持领先地位。英国政府将持续推动企业级人工智能应用和相关技能培训。
4: Where we back the British businesses creating the jobs and technologies of the future, but never lose sight of who that progress must serve. Where British tech companies start here, scale here, and stay here, but the rewards of their success are felt in communities right across the country.
3: 2026年的英国就业市场正处于经济放缓与人工智能加速发展并行的阶段，越来越多英国企业开始减少招聘初级岗位，而更倾向于使用人工智能来提高工作效率。对于不少人担心人工智能是否会抢占真人工作岗位的问题，有英国专家表示，人工智能不会完全取代真人，但会深刻改变工作结构与流程。
5: So yeah, I don't think we'll be replaced by AI, that's for sure. But I think we are in a new era where AI will supplement what we do. And I think what that's going to lead to is a transformation of certain industries. You know, there'll be some industries where AI is used to just make you more productive. There'll be other industries where it's just completely transformed.
3: 尽管英国的企业已经在缩减像行政和客服等初级岗位的招聘，但对于人工智能算力等前沿领域的岗位仍在快速增长。斯坦莫也提到，会加强对于企业员工在人工智能方面的培训，确保让普通的劳动者也能够享受到人工智能发展带来的成果，让科技进步真正服务于整个国家。凤凰卫视杨慧琛、许逸轩、方宇恒伦敦报道。
1: 泰国国家旅游局在8号联合政府以及私营部门合作伙伴，启动了2026神奇泰国旅游活动，旨在通过推广泰国特色品牌和购物旅游体验，来刺激国内外的游客消费，带动旅游业以及相关的产业发展。
6: 今年的旅游大促活动将于6月15日至8月15日举办，以令人难忘的泰国品牌体验为主题，涵盖商场、酒店、电商平台及金融机构等多个领域，旨在将传统大促活动升级为融合购物、文化和旅游体验的综合营销项目，向国际游客展示泰国产品的品质、创意设计及文化特色，进一步提升泰国品牌的国际影响力。
7: สินค้าไทยตอนนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าในเรื่องของงานคราฟนะครับงานอัญมณีงานเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะนำเสนอให้กับนักเที่ยวที่มีโอกาสที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยครับก็ถือว่าโครงการนี้ครับจะตอบโจทย์ให้กับนักเที่ยวได้มีโอกาสมาเลือกซื้อสินค้าในประเทศไทยโดยที่จะเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยนะครับ
6: 活动举办期恰逢中国暑期出游高峰，泰旅局相信本次活动将吸引更多中国游客赴泰旅游消费。
7: ตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็เกือบประมาณ2,300,000กว่าคนละก็มากกว่าปีที่ผ่านมาถึงก็ประมาณ 18.5% ดังนั้นผมก็คิดว่าในช่วงของที่เราจัดโครงการนี้ครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาช้อปปิ้งในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสินค้าแต่ละอย่างที่เรานำเสนอครั้งนี้ครับมันมีความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยหรือว่าอาจจะไม่เป็นสินค้าแบรนด์ไทยอย่างเดียวก็ได้สินค้าที่เป็นแบรนด์เนมที่ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีโอกาสมาจับจ่ายใช้สอยนะครับ
6: 旅游业是泰国经济的重要支柱产业之一，旅游消费具有乘数效应，不仅能带动商业销售，还能促进交通、餐饮、酒店等相关产业发展，同时增加政府税收收入。泰旅局预计，活动期间将创造超过7亿泰铢的经济流动资金。
8: 官方数据显示，2025年旅游业对泰国经济的直接和间接贡献合计约占 GDP 总量的20%。凤凰卫视旅游员王涛，泰国曼谷岛。
1: 感谢您的收看，下节的新闻还会有更多的消息，稍后见。
9: 部分時間都會攞嚟接旨嘅。如果得閒嘅話咧，就可以一日可以用5-6個鐘啊，甚至半日嘅時間玩接旨。最有意思都係用一張紙，唔用教剪嗰下咧，覺得哇係喎，原來佢可以變到好多可能性嘅。咁都想話俾所有啲香港人都知道，係喎接旨好多人玩嘅喎，唔係你哋想用中冷門，都係想去喺將呢個接旨藝術喺香港度發揚光大嘅。
0: 我的香港故事，星期六下午5:45，鳳凰衛視資訊台。